0: ่านก็แฮงมีความตื่นเต้นและอยากจะอ่านให้จบ
1: แม่นแท้การอ่านปึ้มก็มีผลประโยชน์หลายอย่างคือ1 นี่ก็แม่นช่วยให้อยากนอนไวขึ้นการอ่านปึ้มสามารถหันเปลี่ยนความสนใจของคนลดความกดดันและก็ความกังวลในตอนกลางเว้นหันให้หน่อยลงโดยประสานสมทบกับเวลาของการนอนที่คงตัวก็สามารถเฮ็ดให้ร่างกายลื่นกับโมงนอนแล้วก็สามารถหลับไวขึ้นจากการค้นคั่วได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ยึดมั่นการอ่านปึ้ม1อาทิตย์ก่อนนอนมี42ส่วนห้อยรู้สึกว่าคุณภาพของการนอนนั้นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่บ่อ่านปึ้มเลย
0: และอันที่2การอันปื้มก่อนนอนสามารถยกระดับความสมจำและอารมณ์ให้ดีขึ้นคือสมองจะจัดสรรความสมจำในยามนอนเมื่อในทีอันก่อนนอนจะเจอได้ดีกว่าพร้อมกันนั้นก็สามารถพรคลายอารมณ์ที่บ่ดีได้ลดการนอนบ่เจ็บและฝันหลายการอันปื้มและยาวๆยังสามารถลดระดับสารกระตุ้นความกดดันให้ต่ำลงสร้างสภาพความทุนเคียงคือการกับคิดแบบเงียบสงัดจนกระทั่งยังมีผลดีต่อการอ่านยืนน้ำอีก
1: และอันที่3การอ่านปื้มก่อนนอนนี่ก็สามารถทดแทนการลิ้นมือถือเพราะว่าคนเฮาฮู้แล้วว่าการลิ้นมือถือการเบิ่งวิดีโอสั้นเบิ่งคลิปต่างๆมักจะให้คนเฮามีความตื่นเต้นได้ง่ายส่วนว่าการอ่านปื้มนั้นก็จะสามารถให้คนเฮามีผู้จักพิจารณาในระดับที่ลึกซึ้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบส่งสัญญาณที่เกี่ยมพร้อมจะนอนให้แก่สมองและก็จะเฮ็ดให้มีอาการอยากนอนไวขึ้น
0: สรุปว่าการอันปื้มก่อนนอนมีผลดีหลายกว่าการลิ้นมือถือนอกบ่ว่าในด้านทางกายและจิตใจก็ตามเอาว่าคำอาเพียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลๆจากรายการก่อนนอกแล้วจึงกลับบ้านล้มกันต่อ
1: สำหรับสองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของเขาอยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการอ่านปื้มก่อนนอนพิเศษก็ได้เน้นถึงผลประโยชน์ของการอ่านปื้มก่อนนอนสู่ท่านฟัง
0: เคียงคู่กับการพัฒนาที่ว่องไวของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ด้านโทรคมผู้ที่มักก้มหัวลงดิ่งมือถืออยู่ตลอดเห็นโดยทั่วไปบ่ว่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่หรือเวียงงานของพวกเขาเวลายังกินข้าวขี่รถจนกระทั่งขณะที่เขานอนเลื่อนแต่ติดพันกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มนุษย์เรื่องเคยกับอินเทอร์เน็ตจนบ่มีเวลาอ่านปื้มชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแม้นอาศัยมือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นหลักแต่พัดเสียความสามารถสำคัญด้านอื่นที่มีผลต่อสุขภาพ
1: ซึ่งการลิ้นมือถือและการบันเทิงทางออนไลน์เป็นเวลานานนั้นแม้นมีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของคนเฮาอย่างนักหน่วงใดอีกด้านหนึ่งจังหวะการใช้ชีวิตของคนเฮาในยุคปัจจุบันนี้ก็ควรมีการแข่งขันกันไว้ขึ้นในขณะที่คุณภาพของการนอนผัดหนับมือหนับลดลงตามสถิติได้แสดงให้เห็นว่ายุคจีนนี้มีประชาชนประมาณ70ส่วนห้อยเห็นว่ามีปัญหาด้านการนอน30ส่วนห้อยนี้เห็นว่ามีอุปสรรคด้านการนอนซึ่งจำนวนคนที่นอนบ่หลับล้วนแต่ได้เพิ่มขึ้นเป็นก้าวๆในแต่ละปี
0: ฉะนั้นพวกเขาควรปะมือถือและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนเวลาเขานอนเล่าหันมาเริ่มกันอันปื้มเคลื่อนใหม่เพื่อพ้นออกจากความวิตกกังวลจากข้อมูลข่าวสารและอาการนอนบ่หลับย้อนขาดความรู้สึกตัว
1: แม่นแล้วถ้าคนเฮาเสียความสามารถด้านการนอนก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่โชคดีที่พวกเฮาฮู้จักปรับปรุงด้วยการอ่านปื้มตามนักค้นคว้าได้มีการสังเกตเห็นว่าการรักษาความชินเคยในการอ่านปื้มแต่ละมื้อจะสามารถยกระดับด้านการลดพรความกดดันได้ดีกว่าการย่าง 2/3 ฉะนั้นการอ่านปื้มนี้เป็นวิธีการลดพรความกดดันด้านจิตใจที่มีประสิทธิผลแบบนึงและก็มีผลดีต่อการผ่อนคลายอารมณ์ก่อนนอนน้ำอีกไอ้เกษณา
0: สั้นเห็นแล้วใดจึงจะอ่านปื้มแบบสบายๆปอมเงยแดในนี้พวกเขาก็มีคำแนะนำน้อยนึงมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคือก่อนนอนควรให้อ่านปื้มประมาณ20-30นาทีแล้วจึงหลับตาพักผ่อนและก็ต้องอ่านใต้แสงไฟที่อ่อนบ่เหลื่อมตาหลีกเว้นบ่ให้แสงไฟกระทบต่อเส้นประสาทตาซึ่งอาจเฮ็ดให้คุณภาพในการนอนลดลงพร้อมกันนั้นก็สามารถหายใจลึกๆและใส่ติ่งในน้ำอุ่นก็สามารถปรับปรุงคุณภาพของการนอนให้ดีขึ้น
1: สำหรับปื้มที่จะนำมาอ่านก่อนนอนนั้นส่วนหลายอยากแนะนำให้เลือกประเภทบทห้อยแก้วบทกวีบทเรื่องสั้นและก็บทบรรยายฮุบแต้มเป็นต้นเพื่อหลีกเว้นบ่ให้อารมณ์มีอารมณ์ตื่นเต้นตามเนื้อในที่อ่านแล้วก็บ่ควรอ่านที่เป็นเอิ้นว่าเป็นประเภทเป็นหลักสูตรหรือว่าปื้มที่ต้องใช้สมองหลายเพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดมีความกดดันเพิ่มขึ้นควรเลือกปื้มที่สามารถสร้างอารมณ์ในทางบวกแก่ตนเองมีผลดีต่อการผ่อนคลายและก็แก่ยาวเวลาในการนอนได้ดีตื่น
0: แม่นแล้วคุณแพมเว้าถูกต้องที่สุดที่จริงแล้วแต่ละคนก็มีวิธีการช่วยเรื่องการนอนให้ตนแต่ส่วนหลายคันหลิงมือถือหลายเกินไปมักจะเฮ็ดให้แฮงนอนยากคิดว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ในด้านนี้เนาะแฮงหลิงมือถือก็แฮงนอนบ่หลับนั่นเอง
1: แมนคือผมแพงในคืนใดที่นอนบ่หลับนี่ก็เอามือถือมาเบิ่งนี่แฮงเฮ็ดให้นอนบ่หลับตื่นอีกได้เพราะว่าแสงสีฟ้าจากมือถือนั่นน่ะจะกระตุ้นต่อแสงตาของคนเฮาและก็จะเฮ็ดให้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกบ่อยากนอนเอาล่ะท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันสักอีกจังได๋ก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่นแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำท่านกับคำสุบรรยากาศของรายการล่มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตำเนื้อรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสั่งความบึกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผมฟังรายการล่มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างดี
0: บางที่นี่ผู้ตำเนื้อรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการอันปื้มก็นอนคือพวกเขาว่ามาแล้วว่าก่อนนอนควรเลือกปื้มหัวหนึ่งมาอ่านจะสามารถช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายแต่เคียงคู่กับการพัฒนาเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็มักอ่านปื้มผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสของยุคสมัยไปแล้ว
1: แม่นแล้วก็แม่นย้อนสาเหตุนี้นะมีห้างขายปื้มหลายห้างนี่ได้หยุดกิจการเลยว่าหยุดการดำเนินกิจการไปแล้วเพราะว่าวิธีการดำรงชีวิตของพวกเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายย้อนการสมใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายแต่การไปเลาะเที่ยวในห้างขายปื้มก็ยังแม่นวิธีหนึ่งของการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่จีนในปัจจุบัน
0: ตามตัวเลขของมุ้นเกี่ยวกับการสำรวจการอันปื้มของประชาชนทั่วประเทศครั้งที่23ที่เปิดเผยในวัมปุดนมานี่แสดงให้เห็นว่าในปี2025มีประชาชน 45.9 ส่วนห้อยมักอ่านปื้มหลายกว่าการอ่านปื้มยังแม่นวิธีที่สำคัญสำหรับการอ่านถึงจะมีปื้มอิเล็กทรอนิกส์หรือฟังเนื้อในปื้มทั้งออนไลน์ล้ำทั้งวิดีโอสั้นก็ตามแต่มันยังได้รับความนิยมหลายอยู่โดยยังพอสามารถทดแทนกันได้เลย
1: แม่นแล้วห้างขายปื้มตัวจริงยังมีคุณค่าหลายโดยห้างขายปื้มทางออนไลน์ยังบ่สามารถทดแทนได้เทื่อมีหลายๆคนมักไปเที่ยวในห้างขายปื้มมักอารมณ์ทั้งบัวที่ได้รับจากห้างขายปื้มอยู่ในห้างขายปื้มนี้ยังมีผู้อ่านหลายๆคนเขาเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้อันนี้ก็แม่นสิ่งที่ล้ำค่าของห้างขายปื้มตัวจริงในยุคนี้อยู่
0: และนอกจากความต้องการของผู้อ่านแล้วในซุ้มปีผ่านมารัฐบาลจีนก็ได้ใส่นโยบายต่างๆเพื่อช่วยห้างขายปื้มจะสามารถดำเนินกิจการไปด้วยความแข็งๆอย่างประยุยั่งคือในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2026รัฐบาลจีนได้เริ่มปฏิบัติมาตรการเกี่ยวกับการซุ้มยู่การอ่านปื้มทั่วปอนโซนตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับทำอิฐยังเป็นทางการย้อนแล้วนั่นการอันปื้มทั่วปวนซนจึงได้รับการจัดเข้าในบทรายงานเบี้ยงานของรัฐบาลเป็น13ปีเรียนติดแล้วปีนี้การสนับสนุนการพัฒนาห้างไข่ปื้มตัวจริงก็ได้รับการจัดเข้าในบทรายงานเบี้ยงานรัฐบาลยังเป็นทางการเชิงการ
1: ห้างไข่ปื้มแม่นสถานที่ทั้งวัฒนธรรมแห่งหนึ่งผู้มักปื้มหรือผู้ไปซื้อปื้มและอ่านปื้มอยู่ในห้านล้วนแต่ได้พบปะกับผู้คนที่มีความหักมักในด้านเดียวกันและภายใต้การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลและการยกระดับด้านการบริโภคการผสมประสานการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมได้สร้างสองทางแห่งการพัฒนาอันใหม่ให้แก่ห้านขายปื้มเฮ็ดให้ห้านขายปื้มจากสถานที่เพียงการอ่านกลายเป็นทางเข้าของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและปองเยี่ยมแสดงดันวัฒนธรรมต่อภายนอก
0: ตามตัวเลขของมูลจากสมาคมการพิมพ์จำหน่ายปื้มของจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025อัตราการเติบโตด้านรายรับของห้างขายปื้มตัวจริงสำหรับการท่องเที่ยวของจีนได้มีถึง23ส่วนห้อยสูงกว่าระดับเฉลี่ยของห้างขายปื้มแบบดั้งเดิมหลายจากการอันปื้มซื่อๆได้กลายเป็นการอันปื้มอยู่ในห้างที่มีบรรยากาศดีจากการซื้อปื้มหันเป็นแบบสัมผัสการวิธีการดำรงชีวิตเฮ็ดให้ห้างขายปื้มกลายเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีการผสมผสานกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแล้วกลายเป็นรูปแบบใหม่ในชีวิตการปิ่นอยู่ของพวกเขา
1: แม่นแล้วคุณค่าใจกลางของห้างขายปื้มตัวจริงแม่นย้อนมีซองวางสัมผัสกับวัฒนธรรมซองวางความงามและการคบค่าสมาคมที่ห้างออนไลน์บ่สามารถเปรียบเทียบได้ประชาชนเข้าไปในห้างบ่แม่นเพียงแต่ซื้อปื้มหากแม่นเพื่อซอกหาความรู้สึกทางด้านจิตใจสัมผัสกับความอบอุ่นจากตัวเมืองและเพื่อได้รับพลังทางด้านจิตใจทั้งเป็นลักหมายทางวัฒนธรรมของตัวเมือง และได้แสดงให้เห็นถึงกำลังแห่งด้านวัฒนธรรมของตัวเมืองนำอีก
0: แม่นแล้วสนั่นการที่จะสุญูการอันปึ้มทั่วบ่วงสนด้วยรูปแบบใหม่เนาใดนั้นก็จะแมนเป้าหมายของการพัฒนาห้านไข่ปึ้มในต่อหน้าเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตั้งมีก่อนแล้วจึงกลับเข่าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลบดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและห่มเพ้งเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ลงกันเกี่ยวกับการอันปื้มก่อนนอนพิเศษพวกเขาก็ได้เว้าถึงการอันปื้มแบบตั้งเดิมก็คือสภาพการพัฒนาห้านไข่ปื้มตัวจริงและห้านไข่ปื้มทางออนไลน์ในสังคมปัจจุบันของจีน
0: ผู้ที่มักอ่านปื้มก็มักแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลกันในด้านการอ่านปื้มเมื่ออ่านฮอดตอนที่เฮ็ดให้คนเฮาตื่นเต้นใจก็มักจะแบ่งปันความรู้สึกหลังจากการอ่านกับผู้อื่นส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางออฟไลน์แลกเปลี่ยนกันหน้าต่อหน้านั้นก็จะสามารถซุกยู่การพัฒนาของห้านไข่ปื้มตัวจริงได้
1: แนวใดก็ตามการอันปื้มแมนจุดใจกลางของห้านไข่ปื้มบ่ว่าคะแนนการห้านไข่ปื้มจะพัฒนาไปแนวใดก็ต้องสร้างสถานที่การอ่านให้ดีเลือกประเภทปื้มให้ดีและสร้างเขตสมส่วนสำหรับการอันปื้มให้ดีจึงจะสามารถสนองคุณค่าด้านอารมณ์และประสบการณ์ที่ดีงามที่หาได้หน่อยในยุคปัจจุบัน
0: แมนแล้วในยุคปัจจุบันที่มีกระแสด้านดิจิตอลอย่างหุนแหงการใช้มือถือก็ฮู้เรื่องต่างๆได้แล้วที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกแต่คนเฮานี้ยังนิยมเข้าห้านขายปื้มอยู่ก็แม่นย้อนว่ามีความปรารถนาที่จริงใจต่อกับการอ่านปื้มจึงได้เฮ็ดให้ห้านขายปื้มมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมาโดยตลอด
1: แม่นแล้วถูกต้องที่สุดท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮาฟังรายการล้มตีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่บรรดาท่านฮาฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มเข้าไปที่เว็บไซต์ lounge.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่นตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มตีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ้ายให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนได้ลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง

สบายดีมีรายการที่หักแพงนิ้งตีต้นถับทานเขาสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยในรายการมื้อนี้ดาราวันจะแนะนำหุบเงาเลื่อนแนงที่มีเสวาผู้กล้าหาญสู่ฟังใส่ส่วนเล็กเทิงเมียน้ำที่หนาวเย็นหน้าผาสงสันแหลมคมดังมีดใส่ลมอยู่หิมฟ้าเมียน้ำตาตู้พัดเอาขวานมือและกินข้าวจากน้ำพันส่วนเล็กเกี้ยงเหลื่อม13สายในฤดูฮ้อนปี1935โดยเผชิญหน้ากับการถือปิดล้อมและสกัดกั้นจากกองทหารผักกวมิงตั้งที่ตามมาด้านหลังบรรดานักหบผู้กล้าหาญของกองทัพแดงได้ใส่ห้างกายและเลือดเนื้อของตนเองซ้ำเป็นขัวแห่งศาสนาในสภาพอันตรายนี้นี่ก็แมนเนื้อเรื่องลักของหุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญซึ่งต้นต่อได้เล่าเรื่องแล้วเวลาสวนของนักหบผู้กล้าหาญเศร้าสองคนของกองทัพแดงที่บวยย่านความหนุกยากดูมินความหนุกยากเอาสนาความหนุกยากและเนียดเอาขัวหลูติ้งอย่างองอาจกล้าหาญเอาละท่านผู้ฟังปานี่จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดารวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับหุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญ

ฟังเพียงมุมมันผ่านมาเล่าทันผู้ฟังบัดนี้เดลวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับหุบเหงาเรื่องผู้กล้าหาญในเดือนพฤษภาคมปีพันกอหอย35กองทัพแดงที่กำลังเดินทับทางไกลนั้นได้เคลื่อนทับมุ่งหน้าสู่แม่น้ำตาตู่แขวงเสียสวนแม่น้ำนี้มีน้ำไหลไหลหลายส่งฟังล้อมรอบด้วยผู้ส่งมดกองทัพแดงได้ตับส่วนทหารย้ำของฝ่ายศัตรูที่เฝ้าอยู่ทางเหือและเหยียดของทางเหือได้สำเร็จแต่ผัดปรากฏเห็นว่าเหือใส่ขามน้ำถือศัตรูเผามดบ่เหลือจักล้ำเนื่องจากบ่สามารถสั่งขัวร้อยน้ำได้อีกหลังจากนั้นกองทัพแดงจึงได้พยายามซ่องหาจุดขามฟังทุกขุนแห่งและได้พบเพียงเหือไม้สามล้ำเท่านั้นด้วยกำลังกองทัพแดงหลายหมื่นคนข้าเจ้าจะใส่เหือไม้สามล้ำขามแม่น้ำได้แนวไหนคำตอบคือบ่ได้แน่นอนมีเพียงแต่ขัวส่วนเล็กแห้งเดียวที่สามารถผ่านไปได้นี่คือขัวรูติ้งที่กองทัพแดงจำเป็นต้องเหยียดของเพื่อเดินทางขึ้นเหนือการยัดของขัวรูติ้งเว้าแล้วเคืองง่ายได้แต่ความยากลำบากมีอย่างหลากหลายกำลังล้อโยข้างหน้าพวกปฏิการผักกมิงตั้งแต่สองกองพันยายสองกองป้องกันขัวรูติ้งเพื่อคัดขวางพวกหายกองทัพแดงเดินทางขึ้นเหนือตัวม้ายังได้ส่งกองพลน้อยสองกองไปเสริมกำลังวายาดับส่วนกองทัพแดงยุงหัวขัวสั่นกองทัพแดงจะหามือขึ้นแนวใดแดบันนี่จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังแพ้มาแล้วดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ังเพลงมวลพามาแล้วทันตัวฟังปานี้ดาราวันจะเราสู่ฟังต่อเมื่อกี้นี่ได้ว่าถึงพรรคก๊กมินตั๋งได้ส่งกองทัพไปเสริมกำลังอยู่ขัวหลู่ติ่งเพื่อวางยาดับส่วนกองทัพแดงยุ่งหัวขัวในเวลาวิกฤตที่สุดนี้กองบัญชาการของกองทัพแดงตัดสินใจทันทีโดยได้ออกคำสั่งให้ยึดเอาขัวหลู่ติ่งอย่างวงไว้คือให้กองพันใหญ่ที่สี่ของกองทัพแดงเป็นกองนำหน้าต้องเคลื่อนทัพเร่งด่วนในระยะทางหนองห้อย20กิโลเมตรภายใน2มื้อเพื่อเหยียดของขัวหลู่ติ่งหายได้ในตอน20วันที่29พฤษภาก่อนกองทหารช่วยเหลือของสะดุเดินทางมาฮอดทางผู้ดอยเหนียวหนองห้อย20กิโลเมตรทุรกันดารบวกกับฝนตกเล่นตีดหลายมื้อขี้โตมเตรียมทางทั้งเปียกทั้งมืนพร้อมกันนั้นกองทหารได้สูงครบหลายมื้ออย่างต่อเนื่องทั้งเมื่อยทั้งขาดเสื้อผ้าและอาหารแต่ด้วยคำสั่งที่เด็กหาดเฮ็ดให้ทหารบ่อาจจะละเลยได้นิ่งสำคัญกว่านั่นแมนนาฮบกองทัพแดงหมดทุกคนล้วนแต่ฮู้ดีว่าครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการแข่งขันความไวเท่านั้นยังแม่นบั้นฮบที่เกี่ยวพันถึงความเปลี่ยนของตายของกองทัพแดงและอนาคตการปฏิวัติอยู่เบื้องหลังเมียนเพื่อนความฮบซึ่งเมียนความหวังของการปฏิวัติข้าเจ้าบ่มีทางถอยหลังอีกหลังจากเดินทางมาเปลี่ยนเวลาแนวนั้นหน้าหบกองทัพแดงทั้งเหี่ยวทั้งเมื่อยแต่สถานการณ์สูงหบเหมือนขุนแข็งแรงดวนต้องเกี่ยมความพร้อมสู่หบในทุกเวลาข้าเจ้าอาศัยตีนเป่าแล่นในระยะทางหนองห้อย20กิโลเมตรภายใน20กว่าชั่วโมงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแนวนี้เพียงแต่คิดก็หู้สึกว่าหน้าที่นี่บ่สามารถสำเร็จได้แต่ในใจของกองทัพแดงมีอุดมการณ์และความเสื่อที่มั่นแกนพวกข้าเจ้าบ่ย่านความหยุ่งยากบ่ท้อถอยและกล้าเผชิญหน้าเพื่อยัดเอาชนะมาให้ได้ขอเพียงแต่แม่นคำสั่งของขันทงทั้งจาสละชีวิตก็ต้องเหตุสำเร็จให้ได้เอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเล่าฮุบเหงาเรื่องผู้กล้าหาญสู่ฟังอยู่อยู่ทางหน้ากำลังหนุนซองกล่องผลน้อยของศัตรูกำลังเดินมุ่งหน้าสู่ขัวลูติ่งอยู่ส่วนการเดินทางฮอดขัวลูติ่งก่อนศัตรูนั้นเป็นข้อกุญแจสำคัญที่กองทัพแดงเอาชนะศัตรูบ่มีความลังเลใจใดๆบ่มีการคิดใดๆการปฏิบัติตามคำสั่งแม่นพันธนาทีของทหารกองพันใหญ่ที่4ของกองทัพแดงบินคำพูที่ส่งสัญพร้อมทั้งเล็งไห่วังไว้แข่งกับเวลาก้าวไปข้างหน้าทุกนาทีเพื่อเปิดทางให้กองทัพลักที่อยู่เบื้องหลังพวกข้าเจ้าทางเดินทางทั้งได้ตีแตกศัตรูหลายกลุ่มที่มาหลักสกัดจนฮอดเวลา 7:00 น.แลงของวันที่28ห่างจากขัวหลูติ่งเหลือเพียง55กิโลเมตรพวกหนักหบบ่มีเวลากินอาหารตลอดมื้อได้เฮ็ดให้ขาดธาตุบำรุงและร่างกายอ่อนแอในนั้นบางคนเสียชีวิตระหว่างทางย้อนต้องเคลื่อนทับอย่างนักส่วนหนักหบผู้ที่ได้หับบาดเจ็บในการสู้รบกับศัตรูได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเองอย่างองอาจเพื่อปกป้องแนวหลังดับส่วนศัตรูที่เข้ามาเพื่อดึงเวลาให้แก่เพื่อนความหบที่ยังมีกำลังแห้งนั่นให้ก้าวหน้าไปปฏิบัติสำเร็จหน้าที่ตามผักมอบหมายให้ทำกลางความมืดในยามกลางคืนนาวหบทั้งหลายเดินทางพาสายฝนเหยียบขี้ตมลังจาเอาชนะความหยุ่นยากนานาประการในที่สุดได้เดินทางฮอดขัวหลูติ่งในตอนหงเศร้าของวันที่29พฤษภาและปาทิมศัตรูจำนวน2กองพลน้อยไว้อยู่เบื้องหลังเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจันทร์เราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาแล้วทันตัวฟังวันนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อเมื่อฮอดขัวรู้ติ่งแล้วความหยุ่งยักหมายปรากฏอยู่ตัวหน้าทันทีศัตรูได้มั่งเอาแผ่นไม้ปูขัวทิ่มจนหมดขัวแห่งนี้เหลือเพียงแต่ส่วนเล็ก13สายเท่านั้นสองข้างขัวมีเพียงส่วน2สายเถอว่าเป็นหาวอีก9สายเหียงกันเป็นหน้าขัวอยู่ทั้งส่วนเล็กเปล่าวางปัสจากสิ่งใดๆจะยังพันได้แนวใดถึงจะปูแผ่นไม้ทรายเมื่อคนยังอยู่ทั้งก็ยังสั่งคอนอ่อนเอ็นไปมาอาจจะตกลงแม่น้ำที่หลายไว้ในทุกเวลาก็เป็นได้เป็นในย่านที่สุดและอันตรายแท้เวลานั้นนักสัญญาณได้ป้อแก่ตะลุมบ่อนดังขึ้นอาวุธทุกชนิดยิงพร้อมกันเสียงปืนและเสียงสู่รบต่างก้องกังวานไปหัวหอมผูกองห้อยที่สองเป็นกองตะลุมบ่อนเวลาสวนเสาสองคนจับปืนพกพามีดและหมักแตกปุ๊บพากระสุนศัตรูเคลือบค้านไปตามโซเล็กเพื่อบุกไปสู่ฟังกุ้งกันข้ามกองห้อยที่สามได้เคลื่อนกำลังพ้นหนุนม้าต่ำหลังนอกจากล้ำเลี้ยงอาวุธแล้วแต่ละคนยังแบกแผ่นไม้แผ่นหนึ่งค่อยๆปูเป็นขัวเคลื่อนไม้เคียงคู่กับจังหวะเคลื่อนทีไปหน้าเมื่อกองตะลุมบอลหากกลัวบุกฮอดฟังกุ้งกันข้ามสะดุดกลัวจุดไฟเผาทันทีเห็นไห้หัวขัวเธอแปลวไฟล่มหอบอย่างบ่ไว้เวลาสวนทั้งหลายโบลังเลใจเลยพะพายกลัวบุกพานแปลวไฟใหญ่โดยบ่ย่านกลัวดัน

ได้ทั้งนั้นบุคคลป้อมหัวขัวและเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างดุเดือดหลังจากสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลา2ชั่วโมงพวกศัตรูถือดับส่วนไปส่วนใหญ่ที่เหลือได้หนีไปกองพันใหญ่ที่4ของกองทัพแดงได้ยัดเอาขัวหลูติ่งอย่างองอาจโดยได้กำไซสนะอย่างเด็ดขาดอีกเถื่อนหนึ่งในขบวนการเดินทัพทั้งกายเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดารวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังฮูบเงาเรื่องผู้กล้าหาญเห็นให้พ่อเฮาควันเคลื่อนประวัติศาสตร์ตอนนี้นักตะลุ่มบอล22คนเปลี่ยนนักขบสามัญผัดออกมาในขณะที่สำคัญที่สุดใส่ข้างกายเลือดเนื้อของตนมาอธิบายว่าความเสื้อถือแม่นยังความองอาจกล้าหาญแม่นยังและน้ำใจกองทัพแดงแม่นยังส่วนเล็ก13สายนั้นเป็นสักขีพยานของเกียรติสง่าคือเล็กแห่งสายเลือดของกองทัพแดงย้ำเป็นสักขีพยานถึงความหยุ่งยากและความสง่าราศีของการปฏิวัติจีนปัจจุบันขัวหลูติ้งประเมินจุดยุทธศาสตร์อันตรายคือปีหน้านอีกต่อไปแผ่นไม้บนขัวมันคงแข็งแกนสายน้ำยังคงไหลแห้งคือเก่าแต่ผมมีขวานมืออีกประวัติศาสตร์ที่เหนือของขัวหลูติ้งยังหีบดวนต่อนั้นเป็นความทรงจำที่มีค่าให้พวกเขาเจือไหวตลอดไปน้ำใจกองทัพแดงบ่ได้ห่างไกลจากพวกเขาไปจักเถื่อมันได้เสื่อมเข้าในสายเลือดของซุนซ่าจีนแล้วเอาละท่านผู้ฟังเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นรายการต่อประกาศเซมานีก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ชางยางตั้งเสาอยู่ประตูใต้ในปี356ก่อนค.ศ.เพื่อเฮ็ดให้แคว้นหังมีขึ้นและเฮ็ดให้ทหารเข้มแข็งขึ้นคนนางเซี่ยวของแคว้นฉินนำใส่ชางยางไปปฏิรูประบบเก่าชางยางได้หางกฎหมายแห่งการปฏิรูปฉบับหนึ่งแต่ยังย่านประชาชนบ่เชื่อตนเองก็แต่งคนไปตั้งเสาไม้ที่สูงอยู่ประตูใต้ของราชธานีและว่าว่าไผสามารถเอาไม้ท่อนนี้ไปประตูเหนือได้จะให้รางวัลเป็นคำสิบแทงหลายคนก็เห็นว่านี่เป็นการเว้าหยอกซื่อเมื่อช่างยางฮู้ว่าประชาชนบ่เชื่อตนก็ได้เพิ่มรางวัลให้เป็นคำ50แทงคนทั้งหลายก็ล้มเรื่องนี่อยู่ข้างเสาไม้ท่อนนั้นในที่สุดได้มีคนหนึ่งอาสาแบกไม้ไปฮอดประตูเหนือช่างยางก็ให้รางวัลคำ50แทงแท้เรื่องนี้พาให้ประชาชนมดแคว้นฉินเสื้อถือหลายช่างยางเว้าแล้วก็เฮ็ดตามจึงได้มีอิทธิพลในหมู่ประชาชนฉะนั้นช่างยางก็ได้เผยแพร่กฎหมายใหม่ผ่านการปฏิรูปของช่างยางแคว้นฉินก็ได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นและกลายเป็นแคว้นที่เข้มแข็งที่สุดในระยะท้ายของสมัยจ้านกัว
3: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายสบายได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

0: คุณกลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของทานล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาน
3: นกเขียนหัวแดงอายุของนกเขียนหัวแดงสามารถเงื้อนถึง50-60ปีฉะนั้นก็อันว่านกเขียนอมตะมันมีรูปร่างสวยงามท่าทางสุขุมมีสื่อเสียงย้อนปากยาวคอยาวและขายาวในเวลาเยืนอาจจะสูงถึง1เมตรนกเขียนหัวแดงมีขนขาวนวลแต่บอนหัวเป็นสีแดงและบ่มีขนเหมือนดังใส่หมวกสีแดงฉะนั้นจึงได้ชื่อว่านกเขียนหัวแดงนกชนิดนี้แม่นนกเพื่อสมที่มีชื่อเสียงต้นตอกินป่าแมงไม้หญ้าในน้ำในฤดูฮ้อนดำรงชีวิตอยู่ดินเบื่อมของแขวงไห้หลงเจียงของจีนฮอดฤดูหนาวก็บินไปภาคใต้จำนวนนกเขียนหัวแดงป่าในทั่วโลกมีเพียงแต่ 1,200 ตัวเท่านั้นมีประมาณ60ส่วนห้อยแม่นดำรงชีวิตอยู่จีนนกเขียนหัวแดงแม่นเป็นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งของจีน

0: CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความมวลซื่น
1: แนวคิดดั้งเดิมของจีน

0: าวจีนเอาใจใส่น้ำความกลมเกี่ยวกันกับธรรมศาสตร์ในแนวคิดดั้งเดิมของสาวจีนธรรมศาสตร์กับมนุษย์เป็นอันนึงอันเดียวกันเป็นหัวข้อที่มีสื่อเสียงแนวคิดดั้งเดิมของจีนยิ่งเอาใจใส่น้ำการยกระดับการอบรมคุณสมบัติที่สูงส่งและท่าทีที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อคนและดำรงชีวิตยิ่งเอาใจใส่น้ำความรู้สึกต่อสติปัญญาหลายกว่าแต่บ่เอาใจใส่น้ำระบบเหตุผลหรือโลจิกสามารถเล่าได้ว่ายุจีนมีระบบแนวคิดครบสูตรที่มีผลกระทบต่อจีนมาได้หลายพันปีแล้วภาคส่วนสำคัญที่สุดของระบบดังกล่าวก็แม่แนวคิดปัสญะสำนักขงจื้อหรือหรูที่สั่งคืนโดยขงจื้อและมั่งจื้อแนวคิดสำนักเต้าที่สั่งคืนโดยเหลาจื้อและจ้วงจื้อและแนวคิดศาสนาพุทธในนั้นแนวคิดสำนักขงจื้อมีผลสะท้อนต่อจีนใหญ่กว่าหมู่และลึกซึ้งยาวนานกว่าหมู่
1: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นฮอยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทั้งอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร 2024เป็นต้นไป
2: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

หรือแก้ไขภัยน้ำท่วมตามเล่าลือกันว่าภายหลังกษัตริย์หวงตีแล้วได้เกิดมีหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่าที่มีชื่อเสียง3คนชื่อว่าเหยาชุ่นและอู่คือในระยะยาวปกครองแม่น้ำเหลืองเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งได้สู่ทางบ้านเฮือนประชาชนต้องได้ย้ายไปอยู่ทั้งต้นไม้และจอมภูน้ำท่วมในน้ำมาซึ่งภัยพิบัติอันร้ายแรงมาสู่ประชาชนในข่าวนั้นเหยาหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหล่าเหยียนหวงให้ผู้ที่ชื่อว่ากวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมกวนนำใช้วิธีอัดตันน้ำแต่บ่สำเร็จหลังจากเหยาแล้วชุ่นที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหล่านั้นในประหารกวนแล้วสร้างให้หยูลูกของกวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมยูได้ถอนเอาบทเงียนทางหลบของกวนเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ให้น้ำท่วมไหลไปสู่ทะเลตามทิศทางน้ำยูเฮ็ดเวียกอย่างตุมันภาคเพียนตามเล่าลือกันว่าเราแก้ไขภัยน้ำท่วมเป็นเวลา13ปีเที่ยวไปเที่ยวมาเคยพันเฮือนตน3เทื่อแต่ก็บ่ได้แวกเข้าไปเลยในที่สุดยูก็ได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลคนทั้งหลายย่องยอคุณงามความดีของยูนับถือเพิ่นว่าต้ายูแปลว่ายูที่ยิ่งใหญ่ย้อนยูได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลจึงได้รับความหักแพงจากประชาชนชุ่นก็เสนอให้ยูสืบทอดตนเองซึ่งได้รับความเห็นดีจากหัวหน้าก๊กเหล่าต่างๆหลังจากชุ่นเสียชีวิตแล้วยูก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของก๊กเหล่าต่างๆเวลานั้นภัยน้ำท่วมได้ถือควบคุมไว้ต้นไม้ใบหญ้าดกหนาสัตว์ป่าออกมาทำให้ประชาชนยูก็แต่งคนไปสอนประชาชนบุกเบิกดินปลูกฝังเฮ็ดให้ไถนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนค่อยๆสงบลงยูก็ได้ก่อสงครามต่อเผ่าม่งเพื่อกีดความบ่ให้ข้าเจ้าเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเหลืองอันได้เฮ็ดให้ฐานะบทบาทของเผ่าหัวชาตินั้นมันคงอยู่ภาคกลางของจีนหลังจากยูปกครองประเทศอำนาจของหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่านั้นใหญ่กว่าเก่าย่างหลวงหลายประมาณปี2070ก่อนค.ศ.ยูได้สามตั้งราชวงศ์ชาซึ่งเป็นราชวงศ์ธรรมิตในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากยูเสียชีวิตแล้วฉีลูกซ้ายของยูได้สืบทอดตำแหน่งของยูจึงเฮ็ดให้ก๊กเหล่าเหยาคู่ชื่อขัดข้านหลังจากฉีเอาชนะเหยาคู่ชื่อแล้วฐานะบทบาทของเราได้รับการยอมรับจากก๊กเหล่าต่างๆแต่นั่นมาระบอบสืบทอดราชบัลลังก์ได้เข้าแทนระบอบโอนราชบัลลังก์นับแต่เจ้าชีวิตอยู่ฮอดเจ้าชีวิตเจียในราชวงศ์ชะทั้งหมดมีเจ้าชีวิต17องค์ปกครองประเทศ471ปีจันทคติที่สอดคล้องกับความต้องการของการผลิตกสิกรรมที่สาวราชวงศ์ชะสั่งขึ้นนั้นในน้ำไส้เวลาโดดนานสาวราชวงศ์ชะยังได้ลอกแบบรูปของสัตว์มาสร้างหม้อสามขาด้วยทองสำริดตั้งชื่อว่าเตียงให้ในประวัติศาสตร์จีนจากสมัยหินใหม่เข้าสู่สมัยทองสำริดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชะชื่อว่าเจี๋ยพระองค์เป็นคนใจโหดร้ายประชาชนเครียดสังพระองค์ที่สุดเวลานั้นแคว้นชางที่อยู่ยานได้แม่น้ำเหลืองนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วส่งทหารไปปราบราชวงศ์ชะในประมาณปี1600ก่อนค.ศ.สามตั้งราชวงศ์ชาง

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

เสือแมนจูเสือแมนจูยังอันว่าเสือซิเบรีกำเนิดอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของทวีปอาซีลำโตยาว 1.652 เมตรแม่นเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อเป็นล่าสาของสัตว์อยู่หน้าผากของเสือสนิดนี้มีลวดลายที่คล้ายคือตัวหนังสือจีนที่ว่าหวังแปลว่าล่าสาธรรมดาแล้วออกหากินในตอนกลางคืนต้นตอดำรงชีวิตอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนแม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติปัจจุบันเสือแมนจูปลาได้ลงใต้ไปดำรงชีวิตอยู่ตอนใต้แม่น้ำซงฮวาเต่าหมอยู่สายแดนจีนรัสเซียที่เขตลุ่มแม่น้ำอู้ซู่หลี่และแม่น้ำทูเหมินมีจำนวนน้อยที่สุด

孔子เกิดในปี551ก่อนคศและเสียชีวิตในปี479ก่อนคศเมื่อก่อนคงชื่อสือว่าชิวและมีอีกสื่อหนึ่งสือว่าจุ่งนี้เป็นคนแคว้นลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเชียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญาสำนักคงชื่อหรือหรูบรรพบุรุษของคงชื่อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาของชื่อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของของชื่อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่ของชื่อตั้งอุดมการที่จะทำเฮียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเฮียนเพิ่นได้สอนนักเฮียน 3,000 กว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนังจึงได้เฮียนได้ย้ำไว้สลาคงชื่อยังเฮียบยังปื้มสมัยบุหารได้เก็บเมียนปื้มสมัยบุหารอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบเหียงและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวเขตหลวงหลายของคงชื่อก็มีคุ้นค่าหลายตัวอย่างคือคงชื่อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเขียนถึงขันเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นว่าจะทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั่นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยู่ให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความหู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของของจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั่นหรือล้วนอยู่แนวเขตของของจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวเขตดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักของจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงชื่อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้พันดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงชื่อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็น1ใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก